0: farming culture to the guests who are visit us.
1: And how have you seen this area change over the years?
0: 15 years ago, everything is not convenient like this, quite difficult to travel. But right now, they have train, they have motorway. So from Vientiane to Wang Vien, only 1 hour. So change a lot. I think Wang Vien in the future, more popular, more business, more luxury hotel or luxury restaurant. So more opportunity for local people.
2: 老挝菜是酸香咸辣交织的风味交响。我有幸受邀亲手制作这里的国菜拉普。
1: Gloves? Right. We're gloving up. Oh yeah. This is always good in 100% humidity. Is this pork?
0: It's the duck.
1: Duck? Oh, okay. So what's this? It's this
0: fish sauce.
1: Fish sauce. One.
0: One spoon, right?
1: All of this going in. Mm-hmm. Fresh mint going in. It smells delicious. It's so fragrant. It's so fresh. Spicy. Oh, ready to serve. Okay. And this goes onto the plate?
0: Yes.
2: 拉普象征着喜庆与欢聚，是家庭聚会和节日庆典中必不可少的美味。
1: Tell me, Nude, why is this so important to Laotian culture?
3: พม่าเมนูลาบมันเป็นเมนูที่มงคลของคนลาวมันเป็นเมนูลาบ
1: That's so good.Food and culture, they're so tightly connected all over the world. And that's why days like today have been so special. I got to eat local food with local people. And now I feel ever so slightly more connected to this beautiful country.
2: 见证了老挝的美味走向世界，我也想探寻中老铁路如何助力人们更好地利用当地的壮丽自然景观。这一次，我将以一个独家视角带大家深入感受。
1: Look what we've got this morning, hot air balloons. I don't think I've ever been more excited for anything in my life. Wow, it's going up. She's big. She's a big one.
2: 曾经，热气球观光还十分新奇，如今它已成为万荣持续吸引游客的重要体验。
4: Okay, when we set the basket, no smoking. Don't touch the burner.Look, the girl on the boat. The children are all the new bad by college name is less about it.
2: 邦米是这次我在空中的向导。
1: Unbelievable, we are beginning our journey above Wang Vien.
2: 从高空俯瞰，映入眼帘的是万荣那片由喀斯特石灰岩峰峦构成的壮丽景色。历经数百万年的岁月雕琢，它们蔚然矗立在平原上，勾勒出令人惊叹的天际线。
1: The atmosphere is incredible. It's so peaceful as well. No vibrations, no noise apart from the burner, of course. But the landscape itself is just stunning. Got a train coming into view. The railway lines over there looks like a little toy from up here. It's so high up.
4: ยังตอนนี้เนาะก็มีทางรถไฟ train station.แล้วก็มีไฮเวย์ประมาณนั้นมันก็สะดวกสบายในการเดินทางจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาหลายขึ้นนะครับสามารถสร้างอาชีพให้กับประชาชนลาวในท้องถิ่น
2: 万荣旅游业的蓬勃发展带来了新的就业机会，创造了新的岗位和机遇，使当地社区得以发展壮大。
1: I have one burning question. How on earth do you become a hot air balloon pilot?
4: เป็นลูกเรือมาก่อนแล้วก็มีความสนใจในการบินทางอากาศของบอลลูนนี่เจ้าก็เลยมีความมั่นใจใส่แล้วก็ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็เล็งเห็นความสําคัญแล้วก็เลยส่งให้ไปเรียนเจ้าอยู่ประเทศไทย
1: Were there many Laotian pilots before you?
4: No, just me.
1: Oh, wow, we're in safe hands.Wow, from lagoons and caves to hot air balloon rides, it's clear that the future of tourism is being crafted with love and with care. Wang Vien, it's been incredible.
2: Wanrong 的美景让我流连忘返，而中老铁路列车仍载着我一路前行。最后一次登上这趟列车时，我遇见了列车长文彤。他的故事告诉我们，中老铁路如何为个人职业发展开辟出一条崭新的道路。
1: I must be so great being a train conductor, meet so many great people, so many beautiful views.
5: เรียกที่เคยเห็นตอนนี้เนี่ยนะแบบมีความหมายลายคือเจ้าว่าท่านเขาสามารถพบเห็นผู้คนหลากหลายแล้วก็หลายประเทศแต่ละคนก็แตก